0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมความยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ช่วงเรกของรายการหมอกความสุขหมอกงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับกว้างกรับงานเพลงของมนแคนแอนคูนงานเพลงควันดีครึ่ง

ครับท่านผู้ฟังเรื่องก้องกำลังใจและยิงใหญ่และกระซ้ำกันครับท่านผู้ฟังเราได้รับกำลังใจนี่ครับทำให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กวนฝ่าอุปสรรคครับนะกวนในครึ่งต้องพึงเธอครับท่านผู้ฟังนี่ก็ไม่ถึงการสร้างอนาคตหรือว่าความกวนในชีวิตด้วยตัวคนเดียวนี่ครับได้เพียงครึ่งทางก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังนะและจำเป็นครับนะที่จะต้องมีเธอหรือว่าคนหลักหรือว่าคู่ชีวิตก็ตามครับนะช่วยมาเติมเต็มความฝันอีกครึ่งตีเลือให้สมบูรณ์ครับนะก็ให้ความควันก้องทุกท่านทุกคนครับควันในหญิงใหญ่แล้วก็ควันในไกลไปถึงครับนะครับช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องมนแกนแกนกูนครับนะฟันนี่ครึ่งต้องพึงเธอมอบความสุขให้กับทุกท่านครับหลายๆท่านครับได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างหญิงง่วงใหญ่ส่งวันครับไม่ได้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็ทำท้ายกันมาบอกว่าไปไหนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพกับเรียนต่อท่านผู้ฟังดังๆจัดๆว่าสุขภาพดีนะไปออกกำลังกายอยู่ทุกวันครับนะแต่เนื่องจากรายการนี่ครับนะผมจัดอยู่ที่บ้านเชื่อมต่อโดยระบบ Wi-Fi หรือระบบอินเทอร์เน็ตครับเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตนี่กัดกองอยู่ช่วงวันครับท่านผู้ฟังไม่สามารถเชื่อมต่อและก็ไม่สามารถที่จะดำเนินรายการได้นะก็เรียนให้ท่านผู้ฟังที่ห่วงใหญ่ได้เข้าใจตรงกันครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ไล่ท่านเช่นเดียวกันที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจนะอํานวยไวชัยแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเหมาะไปกับคนที่ตันดักคนที่ทันคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้ฟังบ้านน้ำกระจายผีลุงครุฑซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยคลองและคุณน้องไล่ครับไส้ที่สองวันนี้มาจากบ้านบางด้านครับคุณน้องเจ๊ครับนะไส้ที่สามคุณบ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณป้าใจดีครับนะใช่ที่สี่นี่กับพี่โยปากูลบ้านบางด้านชวนใช่ที่ห้าหนองเศร้าธนาดีบ้านนำกระจายใช่ที่หกครับนะจากอำเภอสิงห์นครคุณหนองชายสุดท้ายช่วงนี้ใช่ที่เจ็ดครับคุณพี่นุ่นครับนะอยู่ชุมชนชุมวังในเขตเทศบาลนครชกครานี่เองครับนะครับกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไวชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไว้กับคนที่ถนัดครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนานครับนะมาถึงทีมงานพี่ลงครุฑบ้านน้ำกระจายคุณนงติ๋วครับไอ้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของฝนธนาสุนทรเจ้ายิ่งลูกถุงครับเรารอเข้าลืมมอบความสุขให้กับทุก

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจขอบคุณมากๆจากกลับนาจากบ้านนำกระจายน้องติ้วและน้องแต้วที่มันไปลงครุฑไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังกันครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังกันต่อขอเวลากันสักครู่กลับนามากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกโยครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาครับหรือกันในเรื่องข้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันในกลับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าจู้นกช่องซี่56ตองอาแล้วก็ฮกโทรไปจบตามรายละเอียดกันได้ที่อุสมัยคาเทวิตบ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อ้ำอย่างยลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนตามที่เม็ดครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุ่นเก่าฮกเก่าซ่องหาหาซ่าบกซ่ามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริหารนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันชักนิดถึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับตัน 10% ครับขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยกับนาและคุณผีเจ้าซึ่งทางซ่องอยู่ที่อำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติเริ่มเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามากับนาคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมคอยทยอยจะนายพยายามครับแม่โรชาท่านานแน่นอนครับนะครับยังอยู่ในบ้านนำกระจายไปโรงครุฑครับนะให้เกียรติในงานเพลงหวานๆงานเพลงก้องทุนทงใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะเธอรู้หรือเปล่าและงานเพลงที่ซ่องก้องซ่อนใจเมฆวิเชียนคนงามลืมดำเขียวน้องบ่าวบ้าน

กรับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องซ่อนชัยเมกุยเชียนก้นงามลืมดำเกี่ยวครับนะขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีพี่ลุงครุฑและทีมงานครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยครองและก็คุณน้องไลซึ่งควังกันมากับนาติดตามรายการเพลินใจไปกับวิทยาทราเวอร์มาตลอดเป็นลำดับขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานเดินทางมาถึงบ้านบางด้านครับนะคุณน้องเจ๊ครับไอเกณฑ์แนะนำกันเข้ามากำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมหมอบายกับคุณป้าใจดีคุณป้ากงพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านแล้วก็พี่เซชุดนะหมอบายกับคุณป่อเปียนพร้อมด้วยมู่มิดบ้านบางด้านท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะด้วยความยินดียิ่งครับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับหนังงานเพลงก้องออยกระโทนครับ

ครับท่านผู้ฟังคำว่านึกว่าสงสารนี่ครับท่านผู้ฟังหรือที่นิยมแล้งนิยมพูดกันในประโยคที่ว่านึกเสียว่าสงสารครับหมายถึงว่าการก็รองครับท่านผู้ฟังหรืออ่อนวอนในใครคนนึงนี่ครับยอมทำให้ไรก็ได้ครับหรือเห็นใจยอมใจอ่อนายโดยใจความเมตตาครับความเมตนกเกินใจหรือความเวทนาเป็นข้อแลกเปลี่ยนไม่ไหวกว้ายนี่ครับนะอาจจะไม่ได้เต็มใจหรือไม่ได้รักก็ตามครับนะอ่านเพลงก้องออยกระทนครับนึกเสวาสงสารครับฟังกันต่ออย่าโรคกันจ่าตากันนานกว้างงานเพลงก้องฟันใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่ไปลมพรกับคำสลาครับนะมอบความสุขให้กับทุก

0: กรับแต่พวกความงานเพลงก้องไม้ปิลมบอลกลับฟันใจผู้ชายแรงงานกลับกำซาลานี่กลับนะซึ่งเป็นภาษาพี่น้องชาวปากีสถานกับตาบาโลก็ว่าเปลี่ยนใจกลับใจเถิดกลับนะเคยรวมทุกข์รวมทุกข์กันมากับอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันนี่กลับนะยอมกระทบกระเทกกันมั่งก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดากลับนะไอ้ล่ะนึกตึกตึงที่เคยทุกข์เคยทุกข์กันมาเป็นระยะเวลายาวนานครับท่านครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ก็ว่าก่อนที่จะพูดควรพินิจพิจารณาให้รอบคอบครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้โมโหครับปล่อยเลยครับพอถ้าพูดไปเร็วนี่ครับนะคำพูดนี่กับเวลาเรายังไม่พูดนี่เราเป็นนายคำพูดแต่ถ้าพูดไปเร็วนี่คำพูดนั้นก็กลายเป็นนายเราครับท่านผู้ฟังนะครับงานเพลงก็ไม่ไปลมบอนครับกำเสลามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับคุณน้องเจ๊กับนายุบาลนำกระจายให้เกียรติอายุบาลบางด้านให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเลินใจไปกับวิทยาก
0: รับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่กลับนั้นสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกลับนั้นสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากตัวใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081354445โทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องข้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำโยโคเวลุนเดียวพลัดกลับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับลังการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายๆกับนะไปทราบที่ได้ฟรีตึงทีตึงบานเลยทีเดียวครับนะก็เชิญกับท่านผู้กว้างรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัสดิ์ประสาทหรือตาล่วงจางและพระพรหมวชระเมธาจารย์กับนาหรือล่วงลุงอิมกับนาวัดกระเทศจุลธีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23 24นะกันยายน2569ครับนะครับก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจานท่ากันนานอย่างอยู่ที่บ้านบางด้านครับท่านผู้กวางคุณป้าใจดีกับคุณป้ากองแนะนำงานเพลงกันเข้ามาวันนี้กับนาบอกว่าอย่าลืมหมอไปกับคุณน้องเจ้คุณพ่อเพียนพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านครับนะด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจครับแนะนำงานเพลงรวยไม่ไว้แล้วครับนะแต่ต้องขออภัยเผอิญเพลงนี้ไม่มีครับนะหมอปานเพลงนี้แทนก็แล้วกันครับนะงานเพลงก้องพิมพ์ยาดาครับนะคนรวยรายรักมอบความสุข

คนรวยก็รายรักได้กับท่านผู้ฟังความร่ำรวยและเงินทองไม่สามารถซื้อหรือหลับประกันความรักความเข้าใจและที่สำคัญนั้นก็คือความสุขทางใจที่แท้จริงได้กับนั้นฟังกันต่ออย่ารอกันช้าจ้างกันนานงานเพลงก้องส้นคีรีซีประจวบกับน้ำท่วมหมอบความสุขให้กับ

กระน้ำท่วมก็พุ่นมากมากลับมาจากบ้านบางด้านครับคุณป้าเจดีคุณป้ากองให้เกณฑ์นำกันเข้ามาฟังกันต่อครับอย่ารอกันจ้าตั้งกันนานฟังงานเพลงของธนาพาโจกับทองอินสินวังคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้าน

0: ช่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องธนาภาโชกับเจ้าบ่าวในก้าวรือครับขอบคุณมากๆจากคุณหงส์เศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างครับก็เวลากันอีกสักครู่มากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับนะทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์จงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะชูนกช่องชี้อาฮกตองอาแล้วก็ฮกถูไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กช่องคร้าที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือโซ่ง่ายบริการตั้งทุนต้องรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังง่ายบริการกับหน้าปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยังจนรอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำจิเม็ดตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราซุ่นเก่าอกเก่าส่งอาหาซ้ำอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารอ่านโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% มอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อแนะนำมาจากชมรมเดินและอุ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์ช่วงคร่าครับนะคิดถึงจังเลยกับงานเพลงของเอกราชชวนนาภูมิมอบความสุ

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องดาวตายปลายพญาครับพี่ไปอยู่ไหนครับนะความหมายนี้นี่กราบท่านผู้ฟังพี่ไปอยู่ไหนนี่เราเคยได้ยินครับมักจะพูดเต็มๆว่าแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนมาครับจึงถือว่าเป็นคำอุทานเชิงแซวครับแล้วก็ตำหนิเบาๆครับนะหรือว่าแปลกใจที่ก้ายตกก้าวลาลังครับไม่รู้เรื่องราวข้าวสารกระแสหรือสิ่งสำคัญที่คนอื่นก็รู้กันหมดแล้วนะเรายังไม่รู้ที่กระตามว่าปีไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ากันปะนะกับท่านผู้กว้างนะกราบมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะอาจารย์สุรพัฒน์บัวทองอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครช่องคร้าครับนะจงก่อความเล็กๆกันเข้ามาตื้อหวาหญิงใหญ่กับด้วยกำลังใจขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับใครคุณผีแก้วคุณผีเศร้าอำเภอปากพยูนแล้วก็คุณนกตาลทีมงานมอราชพัฒน์ช่องกล้าท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาที่ลืมไม่ได้หมอไปกับบ้าวผู้พอครับนะกว้างกันเลยดีกว่าอย่าโรคกันชาท่ากันนานครับนะงานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับล่วงโผห้ามจนหมอความสุขให้กับทุกท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่าไปแล้วประเทศไทยนี่คนไทยเรานี่ครับจนกระจายรวยกระจุกครับเป็นทุกกระจายสุขกระจุกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับนะงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับนุ่มอบต.มอความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับนะนุ่มอบตมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันก็คุณมากๆครับนะในนั้นมาจากคุณน้องชายอยู่อำเภอสิงห์นครครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยศติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับจูน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกใจนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโคเวลุนเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับล้างการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับนะไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติหรือว่าตาร่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์กับนาลือล่วงลุงอิมครับนวัดกระเทศจุลธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23-24กันยายน2569ก็เชิญกับนาพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันโตอย่าโรคกัญชาท่ากันนานครับนะเดินทางมาถึงในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะแนะนำกันก้ามาใกล้กับคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับกำจับกำชาบอกว่าหมอไม่กำอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาแล้วก็นายจังเวกจังกรึงซอยกาวถนนไทยบุรีหมอไม่กับคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาชุมชนเดียวกันครับนะยาโรธะอาโลกัญชาท่ากันนานควังกันเสียเลยครับงานเพลงก้องพงแผดฟันผู้โทนครับงานเพลงนุ่มสุราษฎร์รักเศร้าสุพรรณครับ

ครับงานเพลงก้องพงแพทย์ฟันผู้ทนครับดาอ่านเพลงนุ่มสุรารักเศร้าสุพรรณขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลนครช่องกล้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับครับท่านผู้ฟังถ้าว่ากันไปแล้วคำว่ารักนี่ครับนะถึงถือว่าเป็นคำสั้นๆครับที่หลายคนพูดว่ารู้สึกเร็วกับพูดยากครับโผล่มันมาจากกับความโผล่ความหมายและนำนักทางความรู้สึกที่ลึกซึ้งครับท่านผู้ฟังนะครับมาหมอบอ่านเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานครับนะมาถึงนุ่มบ่อเตยอยู่อำเภอสิงห์นครครับไอเกียรติได้นำงานเพลงกันเข้ามาบอกว่าหมอไปกับคนที่เล่นและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาฟังกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดครับซ่อนแบดซ่อนสุพรรณรัก

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องนุ่มนาเช่งเด็ดช้อนเป็ดช้อนสุพรรณครับสินวังนงกรานครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากมากครับจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันโอ้ช่างไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุชุไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าชู้นกซ่องซี่ห้าหกตองอาแล้วก็หกครับตัวไปได้ครับที่อุชุไม้กาเจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทรนแม็กไม่แม็กมือซ่อให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปะฟรีครับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคร่าถนนจำชิบเม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคร่าครับศูนย์เก่าอกเก่าทรงอาหาสามอกสามกันพวกวังตัวไปชอบตั้งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนันโดยหนองอ้ามครับท่านพวกวังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดถึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตนะยังอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะคุณปีเศร้ากับฟันนี้เกียรติในนำงานเพลงก้องเพลินพรมแดนครับนะอ่านเพลงชมทุก

มากับนาจากปีเจ้าอำเภอสิงหานครในเขตแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องเพลินพรมแดนเงินกับนั่นฟังกันต่ออย่าโรคกระจายกันนานหมอความสุขไงกับทุกท่านด้วยงานเพลงก้องรุ่งแบกแล่มซิ่งกับรักเธอจนเสือแล้วก็โตกันด้วยเจ้าเสียงพินจินตราผู้หลับกับตาวันที่รอคอยอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับตันผู้กังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่คนโตเล่หรือว่าโตเล่เนี่ยกับตันผู้กังหมายถึงคนที่มีความจริงใจถ้าคนไม่โตเล่เนี่ยกับโพดไหลก็ตรงไปตรงมาคำพูดและการกระทำสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันครับนะถึงถือว่าไม่เสแสร้งหรือแกล้งทำเป็นดีต่อหน้าแต่หลับลังทำอีกอย่างว่ากันพันนั้นครับท่านผู้กังกวางกันต่ออย่าโรคกระจาตากันนานฟังงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตาราพูนลาบนะวันที่รอคอยมองความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้กว่างงานเพลงก้องเศร้าเสื่องพินจินตราพูดลาบกลับนะวันเทโรคอยมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์กลับนะโรงเรืองอะไรยนต์ให้บริการกลับท่านผู้กว่างไม่ว่าจะเป็นอะไรชงหลังใช้ฟ้าน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกลับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้กว่างโรงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยอที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่เทบานบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับด่านจูด81ซ่ามาที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโกเวลุนเหนียวพลัดกลับท่านผู้กว้างตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกลับนะเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับร่างการค่ายทันฟรี7ปีเต็มบริการติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ค่ายครับไปชาติติดได้ฟรีตึ้งถีตึ้งบานเลยทีเดียวก็เชิญครับรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติลือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมนาวัดเกษตรจุฬาที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาหยิบ3หยิบ4กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อครับนะเพื่อให้กระชับกับเวลาโดยเฉพาะเวลาเลื่อไม่มากครับฟังวานวานครับงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับเมื่อไรจะบอกรักเร็วโตกันโดยงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทย

รับฟังคำพูดนึงว่าจะได้ที่กราบผมพูดไปผิดพลาดกับผมกราบข้อไปครับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยใกล้ทุกคนกระผมวิทยาแจ้งมา

ได้เวลาชมทุ่งเพลงของคุณลุงคุณป้าก็มาเรียกเข้ามาฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปกันนะครับสำหรับ2เพลงแรกจากกยอติค้างอีก2ผลงานเพลงถึงกับการแก้สุพรรณกับครูเรียกสาวสุบินทิพวัฒน์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอะไรจนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2569เราก็มาเล่าให้ท่านได้ฟังถึงประวัตินักร้องครูเพลงหรือว่าจะมาที่ไปของเพลงแต่ละเล็กละน้อยก็แบ่งปันความสุขกันได้ทางเสียงเพลงนะครับ0843002556 0943563991ก็ขอขอบคุณที่ได้ขอเพลงเข้ามา4ซา5สายเราก็จัดกันไปคุยกันไปนะใน2ชั่วโมงนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังทางกยอและก็ทางบ้านหมู่3สถิงหม้อและยังมีทางบ้านปลายนารอฟังกันอยู่ครับก็เป็น2เพลงแรกของอาจารย์เพลินพรมแดนนั่นก็คือชมทุ่งเพลงอมตะนิรันดร์กาลซึ่งก็เป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆนำเอากบเขียดนกกระยางย่างเดินเหลียวมองย่องหาปลาก็นี้ก็เป็นลูกทุ่งแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับแม้จะไม่ใช่วิริสมาลาก็เป็นบ้านนานะครับที่ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่แต่ได้ผูกเอาสิ่งละอันพันละน้อยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่แหละทำให้เป็นเพลงได้รับความนิยมกันในยุคนั้นส่วนเพลงแรกเป็นของอาจารย์สดใสรุ่งโพทองซึ่งท่านก็จบปริญญาโทและก็เป็นนักแต่งเพลงนักร้องเพลงนะครับพร้อมทั้งกำลังรุ่นศิลปินแห่งชาติกันอยู่เมื่อไหร่จะได้สักทีอาจารย์เพราะว่าได้เวลาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายขั้นตอนทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาจารย์สอนชัยมิ่งวิเชียรเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ดูในอันวันครบรอบของสายันสัญญาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับศิลปินมากมายไปร่วมหานกันนะครับมาฟังกันต่อดีกว่าสำหรับการก็ยอก็ไปที่สุบินทพวัฒน์นักร้องจากจังหวัดนครปฐมครุยเรียกสาวและขุนพลเพลงลูกทุ่งระดับปรมาจารย์ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นครูการแก้สุพรรณเพลงที่2ครับคนป่าตานจากการกยอ

ก็ฟังกันไปคุยกันไปนะครับจากนักฟังเพลงเก่าเช่นเดียวกันคุณจิตชยาซอย2ครับก็ได้ส่งเพลงเข้ามา1เพลงนะครับตรงนี้ก็ฟังผ่านกันไปจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่กยนะแล้วก็มีเพลงจากทางด้านของหมู่3สะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลาสหายชอบเมาชาตรีศรีชนนะแล้วก็จากนั้นก็ไปกันที่บ้านปลายนาสิงหนครฟังกันอยู่ทาง VR Radio 88.75 เราก็จะจัดแบ่งปันทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบกันนะสักครู่นี้ก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญและเป็นผู้แต่งให้การแก้วสุพรรณเป็นผู้ขับร้องนั่นก็คือคนปาดตาลนะครับชีวิตคนปาดตาลทำงานสูงส่งสูงถูกต้องส่งก็จะต้องส่งให้ลูกได้เรียนลูกได้มีวิชาและก็ตัวเองก็ทำอย่างไรนะก็ต้องเสี่ยงกันไปแต่ได้ผลผลิตล้ำค่าหรือไม่นั่นก็มันอยู่ที่วัตถุดิบนั่นนะสถิงพระของเรานี่เป็นดินแดนของต้นตาลมากมายนะครับไม่แพ้เมืองสุพรรณเพชรบุรีเช่นเดียวกันได้สร้างคนได้สร้างที่เรียกว่าเป็นคุณค่าผลิตจากตาลมากมายการขึ้นสุพรรณร้องเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นนะครับเป็นเพลงที่ครูสุรพลรุ่นพี่ของครูการแก้วสุพรรณเป็นผู้เขียนให้เดี๋ยวจะมาฟังชาตรีศรีชนสหายพันจอกสหายชอบเมาสมัยนั้นก็อยู่กับวงดนตรีของศรีนวลสมบัติเจริญก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการนั้นอยู่กับดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญหลังสุรพลเสียชีวิตนะครับวงดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญนั้นก็ถ่ายเลือดใหม่กันไม่ว่าจะเป็นนักร้องจากสุพรรณบุรีก็เช่นเดียวกันนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นพรชัยสร้อยเพชรอาจารย์การกรุณวงบ้านท่านก็อยู่กันที่ทางด้านนครนายกเพชรบุรีก็มีสมัยอ่อนวงเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของชาตรีศรีชนนั้นเป็นผู้ประพันธ์แต่งเพลงให้ศรีนวลสมบัติเจริญครับร้องโด่งดังกันมากในยุคนั้นชื่อเสียงของวงดนตรีศรีนวลนั้นก็มีนักแต่งเพลงมาอยู่หลายคนนะครับแม้แต่รวมศรีธรรมราชซึ่งไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงแต่ก็มากำเนิดเกิดก่ออยู่กับวงดนตรีของศรีนวลสมบัติเจริญนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างฟังเพลงที่ชาตรีศรีชนได้ขับร้องในยุคกลางๆช้ำรักจากเมืองชนทหารห่วงเมียมีเมียห่วงทหารไหมไม่มีนะครับถ้ามีเวลาเราจะแถมให้ก็ได้นะสำหรับคุณฟังหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลาใครหนอหลวงกล่อมนั่นเองนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันในรายการเล่าขานกัน

หวานใจคนจรนักร้องลูกทุ่งที่เรียกว่าเป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณกับแม่เพลงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับขวัญจิตศรีประจันนั่นก็มาเรียกว่าเป็นเพลงสำหรับหนุ่มบ้านไกลหรือคนจรพเนจรรถเลมาแล้วมาอยู่กับอยู่กินทำมาหากินแต่ตรงนี้ทั้งนั้นก็ต้องขยันขันแข็งนะครับเพราะว่าการอยู่บ้านสวนบ้านนานั้นก็จะต้องอดทนมาเป็นที่ตั้งขวัญใจคนจรประสบความสำเร็จเลี้ยงลูกเต่าจนได้ส่งลูกเรียนตัวของคุณตาคุณยายหรือคุณลุงคุณป้าเองก็นี่นะครับมีเพลงที่เป็นคติเตือนใจกันอีกมากมายที่คุณขอมานี่ก็เป็น4เพลงเลยฟังเพลงแรกกันก่อนขวัญใจคนจรสำหรับบ้านปลายนาเสียงแคนและยังมีอัศจรรย์ยำจนของศิลปินแห่งชาติทั้งสองก็คือพ่อไวพจน์ประสุพันธ์และก็อาจารย์ชัยชนาบุญโชตนะฮะสำหรับเพลงที่บ้านปลายนาขอเข้ามาฟังกันไปด้วยเรื่อยนะครับทำกลางสายฝนพรำตกกันมาอีกแล้วในด้านของฝนฟ้าอากาศต้องดูแลกันดีโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางบนท้องถนนใช้รถใช้ถนนนะครับถนนลื่นอาจจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายๆก็ด้วยความปรารถนาดีจากผู้ทำนนรายการนี้ก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านลุงเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับมาที่สมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลากันก่อนครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงฝนตกถนนลื่นก็ความปลอดภัยต้องมีมาก่อน safety first สำหรับการใช้รถใช้ถนนนะครับบริการเป็นกันเองเสมอสำหรับสมหมายคาสปิดโดยเฉพาะซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสำหรับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกบดนำรถเข้ามาสวดเชระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ตั้งอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านนะครับสมหมายคาเซอร์วิสปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556นั่นคือสมหมายคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาส่วนร้านลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางอะไรรถยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียบางด่านสงขลา0813574245นะขวัญใจคนจรไปละเดี๋ยวก็จะมาเพลงที่2นะขอเข้ามา4เพลงเราก็จัดให้จัดกันไปนะครับสำหรับทางด้านของบ้านปลายนานะฮะฟังอีก1งานเพลงนะครับสำหรับคนจนคนจรและก็เสียงแคนอัศจรรย์ยามจนกันต่อครับผม

เงินทองเป็นของนอกกายใช้พอดีมีสุขใช้เกินกำลังเขาเป็นทุกข์ตามมาเพลงที่สองผู้ยิ่งใหญ่ก็คืออาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณและก็ทางด้านของอาจารย์ชัยชนะบุญโชติครับร้องคือลูกศิษย์กับอาจารย์นี่นะเพราะว่าอาจารย์ชัยชนะบุญโชตินี่ก็ตั้งชื่อลูกศิษย์ว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณในยุคแรกๆนั้นก็เป็นนักร้องสมัครเล่นจากสุพรรณบุรีประกวดบนเวทีที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชติไปทำการแสดงและก็น่าเรียกว่าเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะเพลงแร่เพลงพื้นบ้านอาจารย์ชัยชนะบุญโชติก็เลยตั้งชื่อว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณพ่อคุณแม่ของไวยพจน์เพชรสุพรรณนั้นก็เป็นแม่เพลงอยู่ด้วยนะครับสำหรับทางด้านเพลงที่คุณขอมาอัศจรรย์ยามจนนะก็เป็นเพลงที่บ้านปลายนาสุมาเพลงที่สี่สาวคนงามโคนสนธิสมมาตรก็อยู่กันตรงนี้แล้วนะครับจากคุณจิตชยาซอยสองนะครับที่ขอเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปมาจนถึงช่วงปลายท่าชั่วโมงแรกเราก็มีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสบิดลุ่งเรืองอะไรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื่องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147 0743114357ฟังเพลงจากทางด้านคุณจิตชยานะฮะก็เป็นเพลงของสนธิสมมาตรนักร้องที่รุ่นระดับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องจากรู้สึกใจบ้านท่านก็อยู่กันที่อุบลราชธานีนะครับสนธิสมมาตรซึ่งก็เป็นครูเพลงมีเพลงต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะก็อย่างทางด้านของเพลงที่สนธิสมมาตรนั้นฝากเพลงถึงเธอนี่ก็เป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่นะครับออกจากนั้นก็ยังมีเพลงของสนธิสมมาตรดื่มเหล้าเผากลุ่มนะนี่ตรงนี้คุณขอมาเราจัดให้จัดไปนะครับสำหรับทางด้านคุณสนควรดินรอฟังกันอยู่ครับสาวคนงาม

0: ส่งเพลงเข้ามา3พุ่นันเพลงนะครับสำหรับซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาเราให้ฟังนักโทษรักเพลงที่เพชรโพธารามครับร้องกันก่อนนักติดค้างอีก2พุ่นันเพลงมนรักป่าซางแอลสาเพื่อนร่วมแดนกับสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลุ่งมาถึงช่วงท้ายนะครับชั่วโมงแรกนั้นเราจะต้องเทียบเวลาครบธงชาติเสร็จก็ชั่วโมงที่2รอกันอยู่นะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลุ่งเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำทาง FMVR Radio 8
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลาฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88

ก็เป็นผลงานของอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับกับเพลงที่คุณขอมานั่นก็คือเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเก่านะฮะเพลงเก่าน่าฟังอีกเพลงหนึ่งสำหรับทางด้านของแอลสาวก็ผสมผสานกันระหว่างเพลงภาคกลางและภาคอีสานนะครับเพราะอาจารย์เพลินพรมแดนบ้านอยู่อรัญญประเทศชายแดนของอีสานใต้นะบางเพลงนี้ก็มีภาษาถิ่นอีสานชัดเจนผสมผสานแต่ก็ไม่ได้ 100% กันนักสำหรับเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติเพลงแอลสาวก็นำเสนอมาจากทางด้านคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาในชั่วโมงที่2นะฮะซึ่งก็เป็นเพลงที่ฟังกันเป็นประจำละสำหรับทางด้านของอาจารย์เพลินพรมแดนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไป3ผลงานเพลงมนรักป่าสางแอลสาวนักโทษรักฟังผ่านกันไปสำหรับมนรักป่าสางของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับในเพลงเกี่ยวกับป่าสางนั้นก็ยังมีเพลงป่าสางนะ2พยางค์ที่น่าฟังสำหรับมนรักป่าสางก็เช่นเดียวกันสมัยนั้นใครๆก็อยากจะไปเที่ยวไปแอลเชียงไปเชียงใหม่กันแต่ถ้าว่าทางด้านของเพลงเมื่อได้ฟังแล้วก็ทำให้จินตนาการกันไปถึงหรือไม่ก็เพลงรักคงทูลทองใจที่เกี่ยวกับภาคเหนืออีมากมายหลายเพลงทีเดียวครับสำหรับคุณฟังโทรเข้ามาเป็นสายอีกหนึ่งจากคุณฟังอยู่ที่ดิมคลองสำโรงนะครับก็มาฟังเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียรไหมล่ะใช่นะครับผู้ชายพายเรือเป็นป่องสีล็อกโซ่ตอบเพลงพายงัดของสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับและสายันสัญญากับป่องสีเช่นเดียวกันนะต้อนรับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2เรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนโรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ขอบคุณไปที่ VR Radio 88.75 ก็เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเพลงเก่าเราชอบอยู่ตรงนี้2ชั่วโมง5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับ14นาทีนะครับฟังกันไปคุยกันไปมาฟังอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรนะครับสำหรับเพลงที่ริมคลองสำโรงส่งเข้ามานะเป็นเพลงดังในยุคนั้นทีเดียวนะครับเนี่ยประมาณ2500เท่าไหร่2520 18 19 20นะครับเพลงที่สอนชัยมิวเชียนโด่งดังและก็อาจารย์ฉลองผู้สว่างนะเป็นผู้เขียนให้นะฮะสำหรับนักร้องเพลงหวานบทดีสิทธิ์ของอาจารย์ฉลองผู้สว่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะได้เพลงที่มันเกี่ยวกับใบต่อว่าต่อขานผู้หญิงกันนะฮะก็จะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ฉลองผู้สว่างชายธงทรงพลจิรพันธ์วีระพงษ์นั้นค่ะแต่มาสอนชัยเมฆวิเชียรนี้เขาร้องเพลงหวานที่เรียกว่าเป็นเพลงประจำตัวนะโดยครูฉลองผู้สว่างได้เจอสอนชัยมีวิเชียรในอู่รถแต่อย่างไรก็ตามครับสอนชัยก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ออกสื่อออกทีวีกันในปัจจุบันดีกันหลายห้านะนอกจากมีนั้นยังมีเพลงอ้อนจันทร์ภายงัดนะครับก็เรียกว่า
อาจารย์ผู้ที่ตั้งชื่อให้สอนชัยมีวิเชียรก็คือหลวงพ่อสดวัดกาหลงหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับเป็นผู้ตั้งชื่อให้ครองจองกับยอดชายเมฆสุวรรณเพราะหน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับเพลงดังในอดีตนั้นนอกจากจะอ้อนจันทร์ภายงัดแล้วก็คนงามลืมง่ายลำดวนลืมดงโดยเฉพาะจูบไม่หวานนะครับต้นฉบับต้นฉบับประเลยทีเดียวครับมาฟังเพลงภายงัดตามคำขอของน้องริมคลองสำลุงนะครับ

ผลงานของวัฒนาพรนันท์นะครับสำหรับเพลงที่ท่านฟังผ่านกันไปนั้นก็คือเพลงของสยันสัญญานะเรายังมีลั่นทมคืนทุ่งอีกได้ฟังต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับจากลานเทสะเทือนมาสู่ลั่นทมคืนทุ่ง

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับอีก4ผลงานเพลงที่ไปสักครู่นี้ก็เป็นนักร้องที่วัฒนานันท์นะครับเป็นผู้ประพันธ์ให้กับสยามสัญญาและก็พงศ์ศรีวรนุชครับร้องสำหรับทางด้านของลานเทซึ่งในชีวิตจริงในเรื่องจริงนั้นลานเทก็เป็นบริเวณหนึ่งของสามแยกสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดที่แม่น้ำน้อยไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นช่วงที่แม่น้ำกว้างที่สุดนะครับใครที่เล่น Facebook หรือใน YouTube ก็คงจะเห็นชาวบ้านแถวนั้นได้จับกล้องโทรศัพท์มาถ่ายทำเรือที่เล่นทวนน้ำหรือเล่นตามกระแสน้ำก็มักจะพบกับปัญหาในการบังคับเรือให้ไปตามที่ได้นะครับเพราะว่าน้ำตรงนั้นไหลเชี่ยวและเป็นวังวนเพราะแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยามันบรรจบพบกันนะครับเข้าใจว่าเป็นแม่น้ำป่าสักมากกว่านะครับสำหรับทางด้านของกระแสน้ำก็ทำให้เกิดศาลเจ้าแม่ลานเทศาลาเก่าแก่ริมแม่น้ำที่ชาวเรือนับถือและกราบไหว้เพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยจากกระแสน้ำวนนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังของอาจารย์วัฒนาพรนันท์นะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ฟังผ่านกันไปอีก4เพลงนะครับก็มากันอีก4เพลงนะครับขอเข้ามาจากทางด้านของคุณฟังอยู่ที่ตำบลหัวขาวบอกว่าปีนี้น้ำจะมากหรือเปล่าเพราะว่าน้ำใหญ่ปีนี้ตรงกับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่ก็ทำให้น้ำลดฝั่งตะลิงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องติดตามข่าวกันละสำหรับในช่วงฤดูหน้ามรสุมที่จะถึงกันมานี้สำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าที่คุณแนะนำเข้ามามีน้ำท่วม2006สดใสลูกโป่งทองนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือน้ำท่วมซ้ำซากและกังวานไพลูกเพชรโลกบาบาบอบอพร้อมทั้งอีก2เพลงนะครับเราก็จะจัดกันให้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับชั่วโมงที่2เดินทางผ่านเข้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วชุดครึ่งชั่วโมงกันแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับนั่นก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องสำหรับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบนนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าก็ได้นะครับสมหมายคาสวิทยินดีต้อนรับในด้านหานบริการเป็นกันเองโดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานหรือจะปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ก็062-456-5556ส่วนร้านลูกเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายผ่านเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับเชิญที่ลูกเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนาวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245ทีมงานบ้านบ่อเตยก็มอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับพี่น้องชาวท่าเสาน้องแก่น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนและว่ามินและก็พี่คอนบ้านบ่อเตยด้วยครับ

ยิงหนึ่งพนันเพลนะครับจากสิรินทรานิยากรชันลักบ้านนอกซึ่งสิรินทราเองก็เป็นนักร้องชาวกทมกรุงเทพมหานครที่มีผลงานประวัติระดับเรียกว่ามาสเตอร์โปรบางกันนะครับรู้ว่าเขาหลอกจะขอก็รีบขอของอาจารย์การการุณวงศ์นี่นะในยุคแรกๆนั้นนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องได้รับรางวัลพระราชทานด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสิรินทรานิยากรทาแป้งรอสุดรักสุดบูชาคิดงอดอีสานนะก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าฉันรักบ้านนอกฟังฉันรักบ้านนอกแล้วจะมาฟังฉันรักบ้านนาของนักร้องที่อยู่ในวงการมานานเช่นเดียวกันนะครับเย็นจิตพรทีวีกันบ้างอีกสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในท้ายชั่วโมงที่2นะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากสมหมายข้าสวิทลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โลกไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250 0743147357นะครับนักร้องที่เป็นตำนานทุ่งลุยลายคือเย็นจิตพรทีวีปัจจุบันนี้ก็ออกสื่อกันหลายช่องทีเดียวนะครับชีวิตของเธอนั้นก็ต้องสู้แต่เจ้าตัวนั้นก็เป็นคนที่ไม่ยึดถืออะไรมากมายนะครับชอบทำบุญเสียด้วยซ้ำฉันรักบ้านนา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com